0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ལོ ཀ གི རྒྱ ཚོ དང དམ པའི ཡི ཕང ཚོས མང ཚོས ཚོང རིགས ཀྱི མེ ཏོག དུང རེ ཅི ཡིན སྲིད ཡོད དེ ཡིན སྲིད གོས ཡ གུན ཅན ཁར རེ སྲིད སོང ད དེ ང ནས ཆ ཤ སོང ན རིགས ཚོང ལས རིགས ཀྱི ཁྲོད དུ ཁེ ས རྒྱ བའི གྲོང དེ ལ ཚོང རིགས ཀྱི ཆུང ཚོས ཉན ཁ གི རྒྱ པོ ཆ སུ དེ འདྲ ཆ ཡོད ཁེ ས རྒྱ བའི གྲོང གི ད ཅི ཕམ ཅ སུ ནས ད ཚེ གང གི ཐང དེ ལ 今年开始解决中地呢，那位制作的他这个体系的，马东的龙路的，边疆的龙路的，边疆的这些网水党、科技的中级决策，可以到了新旧区域上面，这些人当地还将给进步一下。这印度怎么开始解决中地人当级现在根据的中心是这些的，苏联才晓得呢，两百个马哈巴拉的当局的，人民的当局的这些，他这些那个从军人啊，同志有一多了可能，他的偏见多也有嘛，从中操作多也有嘛。 帮助中国忙不的业的中同志写研究什么，开始解决中的，他都普通送起早起早是主要的，那膨胀的也起码的主要的，第一对第一，他就开始解决中的呀，人单清不记着。
1: ยูโรเคปาทรัชเชลามูรูปันตันตับเลสมัตรายุทธ์เคปเลสทัตยามุงงดาชเลสซูมดาเซนนาพุกุมาทอมดาเซนนาปัตุปาเลียชอบีพุกุงิกิมันจังซัมบาฮอลเลมามาทับซัมบาฮอลเลมาชิจิเจโกทัมชิลาตาโรอันลันดูเลริจงเชนชัมลาพับเลริพอตซาร์กูบีปาวูเอริโกปอพายเปกิฮิคิบิกิตุลันรอนันนันกาทงซีซัมบาลาฮอโคเรคงซูจีบาเดนเดริดาเดเฮจารีเซลบอสโรดิคาดันจังริคุเนมอริเซลบอฮอริปาพงเดกิเชมบามาร์บอเซลบาตุจิทิกาซาซูฮูบาเตทาวูเลงิอัสซากูดันดูเลคิ
2: ในข้อสุกิจารีอลาดูส่งเลยดามตาหันเงี้ยงูรงกิคบากามอดาเดจารบอลิสันบิกิเกชัตุลับกิริสันบิกิยินดีกิโฮชิเลกิชินะคุกิสันบาลันซีอิยงนาฮัสันเนตุดุนจงดุนดังกาตงซีจอมบะมุโกอาบอทันเดมโซคาเดนิโกดิงิดีบิกิเกชัตเดนเดยิงทัตุมิงอลิโกดูอาเจจารบุกิยายอมาซีนันเนปังรุนบิกิปาบุกิปุ่งจังโซจิโตโกนันยิมาตุดุริโซจารังกิจิดาโซจิเทพุโกนันยิมาตุดุดานยังเทงกิสุริโซจิเทนังโกนันยิมาตุดุริทุดุมาชกพายะทัสิงิจารบอล การเรียนการเรียนที่คุณนั่งตรงนั้นนั่งลาสมบัติเนี่ยเธอคิดกึ่งจุดตรงนี้กี่เดือนบ่ชนะตรงเดที่ยังคุณดูแลทักษะเนี่ยเล็กกี่เดือนบ่รุ่มบ่เชงอ่ะล้มบุกี่ขนาดส่วนยงทั้งยงเสร็จเลยก็ชูมาได้ที่ทัศน์มือทัศน์เชื่อส่งเชิงเรื่องกันตัวมาอ่ะแต่ตลอดชีวิตย้อนหลังแล้วทั้งหัวเลยกี่ลิมอ่ะล่าเชื่อมบ่มันจำลองเส้นลองเชื่อมบ่มันจำจำมองเส้นเชื่อเชื่อมบ่มันจำจำมองเส้นลิตรยาจูกี่งั้นจ้ะเงี้ยงรองยุ่งกี่มากระเส้นลอง
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད